แก้ไขกูอยู่ประมาณนี้ตาเชี่ยมนัวกิจใจสมแดงนามากระบวนจับขายเยอะจู่เจอกิจใจนูเรื่องตาเชี่ยกิจใจมันจะเนี่ยปนัวกูแรงปนัวออกตาเชี่ยมูจีกูแบกขายแดงพิเศษมันกันจะจู่เจอมูเจอกูแรงขยะขยะพิเศษกันกิจใจมันจะสีฟ้าสุดพลังงานอีกตัวยาที่ใหญ่กูแรงเยอะนามาปนัวจู่เจอขยะขยะพิเศษมึงยังกันแล้วกูจะดีงานกันแต่เร็วเจอยังก็ไม่พอมึงเสียแรงป่ามันว่ากันจะจู่เจอจู่ไงกันดูงานจะละมึงมาลัสบารุงอะไรกิจใจลูกกิจใจได้ดีงานก็ปนัวแชร์ได้ดีแชร์ได้ยังดีอยู่จ้ะยังก็ไม่พอมึงเสียแรงป่ามันว่ากัน